สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่22กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนได้ทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในภูมิภาคคันโตและพื้นที่เกาะของกรุงโตเกียวส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มเป็นบริเวณกว้างขณะนี้พายุตู้เจียนกำลังเคลื่อนตัวออกห่างญี่ปุ่นแต่เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยายังคงเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่22กันยายนพบหลายพื้นที่ของย่านที่อยู่อาศัยในเมืองซากุระจังหวัดจิบะถูกน้ำท่วมจังหวัดคานางาวะและจังหวัดจิบะรายงานเหตุดินถล่มหลายจุดทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนอีก6คนยังไม่ทราบชะตากรรมตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังดำเนินการค้นหาต่อไปนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นเดินทางถึงนครนิวยอร์กของสหรัฐแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติและคาดว่าจะหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระหว่างการประชุมนอกรอบด้วยนางทาคาอิจิเดินทางถึงสนามบินจอห์นเอฟเคนเนดีในนครนิวยอร์กเมื่อคืนวันจันทร์ที่21กันยายนตามเวลาท้องถิ่นเธอจะกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเป็นครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีนางทาคาอิจิได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก่อนออกเดินทางจากญี่ปุ่นโดยกล่าวว่าดิฉันต้องการเน้นย้ำประเด็นต่างๆรวมถึงกรณีเกาหลีเหนือลักพาตัวชาวญี่ปุ่นความสำคัญของมาตรการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลักนิติธรรมและความจำเป็นในการปฏิรูปสหประชาชาตินางทาคาอิจิกล่าวด้วยว่าเธอต้องการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของญี่ปุ่นที่จะมีบทบาทนำในการสร้างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างโดยเน้นย้ำถึงประเด็นต่างๆเช่นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่ประทานด้านพลังงานความร่วมมือกับกลุ่มประเทศโลกใต้และการรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอื่นๆนางทาคาอิจิกล่าวชี้ว่าเธอจะพบหารือกับผู้นำชาติต่างๆและมีแผนจะประสานมุมมองกับผู้นำสหรัฐก่อนที่เขาจะร่วมประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนตามกำหนดการกระทรวงต่างประเทศของจีนประกาศว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันพุธที่23ถึงวันศุกร์ที่25กันยายนนี้เพื่อหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐการหารือครั้งนี้จะเป็นการประชุมสุดยอดระหว่าง2ชาติครั้งที่2ของปีนี้หลังผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมในกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าผู้นำทั้งสองจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกเขากล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีทั้งสองเดินทางเยือนประเทศของกันและกันภายในช่วงเวลาเพียงครึ่งปีจะเป็นหมุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์เขายังกล่าวเสริมว่าจีนจะร่วมมือกับสหรัฐเพื่อขยายมิติของความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างจีนกับสหรัฐด้านเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเจรจาและความร่วมมือตลอดจนจัดการความเห็นต่างอย่างเหมาะสมคาดว่าวาระการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำจีนจะครอบคลุมถึงปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นสาขาที่ทั้งสองชาติกำลังแข่งขันกันเป็นผู้นำตลอดจนประเด็นเศรษฐกิจและการค้ารวมถึงข้อตกลงพักรบทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งจะหมดอายุในเดือนพฤศจิกายนนอกจากนี้ยังคาดว่าผู้นำทั้งสองจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับไต้หวันและสถานการณ์ในอิหร่านด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นสหรัฐและเกาหลีใต้ได้ยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นของตนในการดำเนินการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ์นายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและนายโชยอนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ได้พบกันเมื่อวันจันทร์ที่21กันยายนในนครนิวยอร์กซึ่งกำลังจัดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
พวกเขายืนยันอีกครั้งว่าทั้ง3ประเทศจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเนื่องจากความร่วมมือไตรภาคีเช่นนี้เป็นกุญแจสำคัญสู่สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพวกเขาตกลงที่จะส่งเสริมการสนับสนุนความพยายามบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและมาตรการต่อต้านอาชญากรรมข้ามพรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเด็นเกาหลีเหนือทั้ง3ได้ยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการลักพาตัวโดยทันทีรวมถึงการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ของเกาหลีเหนือตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทั้ง3ได้พูดคุยกันด้วยความตระหนักถึงจีนโดยหารือถึงวิธีการรับมือสถานการณ์ในภูมิภาคที่ดูเหมือนจะมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยใช้กำลังหรือการบีบบังคับพวกเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันนอกจากนี้นายโมเตงิและนายรูบิโอยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจีนและตกลงที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นได้แสดงเจตจำนงของญี่ปุ่นที่จะให้การสนับสนุนเนปาลในระยะยาวขณะที่เนปาลกำลังฟื้นตัวจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันครั้งร้ายแรงเมื่อเดือนที่แล้วนายโมเตงิโทชิมิตสึได้แจ้งแผนดังกล่าวเมื่อพบกับนายชิซีคานาวรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลนอกรอบการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กเมื่อวันจันทร์ที่21กันยายนนายโมเตงิกล่าวว่าญี่ปุ่นตั้งใจที่จะทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อเนปาลรวมถึงการสนับสนุนมาตรการฉุกเฉินตลอดจนความช่วยเหลือในระยะกลางและระยะยาวนายคานาวแสดงความ

ามขอบคุณพร้อมเสริมว่าเนปาลกำลังทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการค้นหาชาวต่างชาติที่ยังคงสูญหายรวมถึงชาวญี่ปุ่น5คนนายโมเตงิยังให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนความพยายามพัฒนาประเทศของเนปาลโดยการดำเนินโครงการริเริ่มต่างๆอย่างต่อเนื่องเขากล่าวถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองเห็นพ้องที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปีนี้วันจันทร์ที่21กันยายนเป็นวันครบรอบ2ปีนับตั้งแต่เกิดฝนตกหนักจนสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับคาบสมุทรโนโตะริมชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นทางตอนกลางของประเทศภัยพิบัติครั้งนั้นได้คร่าชีวิตผู้คนไป21คนในจำนวนนี้15คนอยู่ในเมืองวาจิมะจังหวัดอิชิกาวะตัวเลขดังกล่าวรวมผู้ที่เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับภัยพิบัติด้วยเมื่อวันจันทร์ที่21ชาวเมืองวาจิมะได้นำดอกไม้ไปวางที่จุดไว้อาลัยชั่วคราวซึ่งจัดขึ้นที่ศาลาว่าการเมืองบิดาและมารดาของนากายามะมิกิอยู่ในกลุ่มผู้ร่วมไว้อาลัยด้วยเธอเสียชีวิตระหว่างขับรถจากที่ทำงานกลับบ้านฮายาโตะผู้เป็นบิดากล่าวว่าแม้เวลาจะผ่านไป2ปีแล้วแต่ความโศกเศร้าของเขายังไม่บรรเทาลงเขายังคิดถึงบุตรสาวอยู่เสมอจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่23กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอะกับประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์จัดการประชุมสุดยอดเพื่อยืนยันอีกครั้งถึงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงทางเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองอยู่ในนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมสมัชชาสหประชาชาติการประชุมสุดยอดซึ่งมีขึ้นเมื่อวันอังคารที่22กันยายนดำเนินไปเป็นเวลากว่า30นาทีในด้านเศรษฐกิจนางทากาอิจิชี้ว่าญี่ปุ่นเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐมาเป็นเวลา7ปีติดกันผู้นำท้องสองยืนยันด้วยถึงความมุ่งมั่นเรื่องการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ชาติยิ่งขึ้นไปอีกในเรื่องของกิจการระดับภูมิภาคบุคคลทั้งสองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจีนซึ่งรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจขณะที่คำนึงถึงการประชุมสุดยอดที่กำลังจะมีขึ้นระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีนที่กำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่24บุคคลทั้งสองเห็นพ้องเรื่องการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนอกจากนี้นางทากาอิจิหยิบยกประเด็นศาลอาญาระหว่างประเทศขึ้นมาพูดรัฐบาลในทรัมป์กำลังดำเนินท่าทีที่แข็งกร้าวต่อศาลอาญาระหว่างประเทศผู้นำทั้งสองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างตรงไปตรงมาขณะที่นางทากาอิจิชี้แจงจุดยืนของญี่ปุ่นที่เน้นย้ำเรื่องหลักนิติธรรมในเรื่องของเกาหลีเหนือผู้นำทั้งสองยืนยันกันอีกครั้งถึงความจำเป็นเรื่องการทำงานร่วมกันในการจัดการกับโครงการนิวเคลียร์และโครงการขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นจะมีส่วนร่วมในการทำรงและพัฒนาระเบียบระหว่างประเทศที่เสรีและเปิดกว้างบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมต่อไปนางทากาอิจิกล่าวสุนทรพจน์ในสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่22กันยายนผู้นำญี่ปุ่นเริ่มต้นสุนทรพจน์โดยกล่าวว่าระเบียบระหว่างประเทศที่เสรีและเปิดกว้างซึ่งตั้งอยู่บนหลักนิติธรรมที่เราได้ส่งเสริมนั้นกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบากในหลายด้านผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่าขณะนี้สหประชาชาติมีความสำคัญอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในการนำพาสันติภาพและเสถียรภาพให้แก่โลกและช่วยให้ประชาคมระหว่างประเทศสามารถเอาชนะความท้าทายใหม่ๆและเจริญรุ่งเรืองได้เธอให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญต่อสหประชาชาติต่อไปในประเด็นเกาหลีเหนือนั้นนางทากาอิจิแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารของเกาหลีเหนือกับรัสเซียเธอเรียกความก้าวหน้าในโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือว่าเป็นการละเมิดข้อมติที่เกี่ยวข้องของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างชัดเจนนางทากาอิจิยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการแก้ไขเรื่องที่เกาหลีเหนือลักพาตัวโดยทันทีเธอแสดงความพร้อมที่จะเจรจากับเกาหลีเหนือและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนางทากาอิจิกล่าวว่านับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นในฐานะประเทศที่รักสันติภาพได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อหลักนิติธรรมในการระงับข้อพิพาทใดๆก็ตามเธอกล่าวว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นได้จากการที่ญี่ปุ่นให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและส่งผู้พิพากษาเข้าร่วมในองค์กรตุลาการระหว่างประเทศต่างๆเช่นศาลอาญาระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นดังทากาอิจิซานาเอะกับประธานาธิบดียูเครนนายโวโลดีมีร์เซเลนสกี้จัดการพบหารือแบบมาพบหน้ากันโดยตรงเป็นครั้งแรกนอกรอบสมัชชาสหประชาชาติผู้นำทั้งสองหารือกันราว20นาทีที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กเมื่อวันอังคารที่22กันยายนนางทากาอิจิเอ่ยถึงความสำคัญของการที่ประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องมาทำงานร่วมกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางการลุกรานที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้โดยรัสเซียเพื่อให้บังเกิดสันติภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืนขึ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้นางทากาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจุดยืนที่แน่วแน่เรื่อยมาเรื่องการยืนเคียงข้างยูเครนเธอเสริมว่าญี่ปุ่นจะยังคงส่งเสริมความสนับสนุนแก่ยูเครนและความบาดรัสเซียต่อไปโดยประสานงานกับประชาคมนานาชาติ
นายเซเลนสกี้แสดงความขอบคุณสำหรับความสนับสนุนของญี่ปุ่นด้านมนุษยธรรมและที่เกี่ยวข้องกับพลังงานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้หารือกันที่นครนิวยอร์กของสหรัฐโดยในทรัมป์กล่าวว่าพวกตนกำลังพยายามหาทางออกในช่วงเริ่มต้นของการพบหารือเมื่อวันอังคารที่22กันยายนในทรัมป์เน้นย้ำว่าเขาเชื่อว่าจะมีทางออกเกิดขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการผลิตขีปนาวุธแพทริออตในยูเครนนั้นในทรัมป์กล่าวว่าเราจะพูดคุยเรื่องนั้นกันในตอนนี้ก่อนหน้านี้ยูเครนได้ขอใบอนุญาตในการผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศนี้ที่ผลิตโดยสหรัฐเมื่อวันอังคารที่22นายเซเลนสกี้กล่าวในโซเชียลมีเดียว่ายูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในภาคกลางของรัสเซียและนี่เป็นเพราะทหารยูเครนมีขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลท่ามกลางการโจมตีตอบโต้กันไปมาทางการยูเครนรายงานเมื่อวันอังคารที่22ว่ามีผู้เสียชีวิต3คนจากการโจมตีของรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนพายุไต้ฝุ่นตู้จเวียนเทน้ำฝนลงมาเป็นปริมาณมากที่สุดเป็นประวัติการณ์และก่อให้เกิดเหตุดินโคลนถล่มขึ้นหลายแห่งในภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นซึ่งนี่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9รายและสูญหาย5รายพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงลูกนี้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นตั้งแต่วันจันทร์ที่21ถึงวันอังคารที่22กันยายนตู้จเวียนนำพากลุ่มเมฆฝนที่ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆที่ไม่เคลื่อนตัวไปไหนเป็นเวลาหลายชั่วโมงเหนือภูมิภาคคันโตซึ่งภูมิภาคนี้รวมถึงกรุงโตเกียวและหมู่เกาะอีซึซึ่งอยู่ทางใต้ของศูนย์กลางโตเกียวพื้นที่8แห่งในภูมิภาคคันโตวัดปริมาณน้ำฝนได้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์บนเกาะโอชิมะวัดปริมาณน้ำฝนได้มากถึง832มิลลิเมตรภายในช่วงเวลา48ชั่วโมงนี่มากกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยของเดือนกันยายนทั้งเดือนถึงกว่า 2.4 เท่าส่วนที่อุชิคุในเมืองอิจิฮาระจังหวัดชิบะวัดปริมาณน้ำฝนได้มากถึง 392.5 มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงในจังหวัดชิบะมีผู้เสียชีวิต6รายและสูญหาย3รายส่วนในจังหวัดคานางาวะมีผู้เสียชีวิต1รายในเมืองมิอุระและ2รายในเมืองโยโกสึกะนอกจากนี้มีผู้สูญหาย2รายในเมืองโยโกสึกะและเมืองมิอุระมีรายงานยืนยันความเสียหายที่เกิดกับบ้านเรือนจำนวนกว่า600หลังในจังหวัดชิบะจังหวัดคานางาวะและจังหวัดอิบารากิอันมีเหตุมาจากน้ำท่วมและดินโคลนถล่มการค้นหาผู้สูญหายและปฏิบัติการฟื้นฟูกู้ภัยยังคงดำเนินอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่ประสบภัยทวนอีกครั้งนะคะในจังหวัดชิบะมีผู้เสียชีวิต6รายและสูญหาย3รายส่วนในจังหวัดคานางาวะมีผู้เสียชีวิต1รายในเมืองมิอุระและ2รายในเมืองโยโกสึกะนอกจากนี้มีผู้สูญหาย2รายในเมืองโยโกสึกะและเมืองมิอุระมีรายงานยืนยันความเสียหายที่เกิดกับบ้านเรือนจำนวนกว่า600หลังในจังหวัดชิบะจังหวัดคานางาวะและจังหวัดอิบารากิอันมีเหตุมาจากน้ำท่วมและดินโคลนถล่มการค้นหาผู้สูญหายและปฏิบัติการฟื้นฟูกู้ภัยยังคงดำเนินอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่ประสบภัยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ทางเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองอยู่ในนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมสมัชชาสหประชาชาติการประชุมสุดยอดซึ่งมีขึ้นเมื่อวันอังคารที่22กันยายนดำเนินไปเป็นเวลากว่า30นาทีในด้านเศรษฐกิจนางทากาอิจิชี้ว่าญี่ปุ่นเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐมาเป็นเวลา7ปีติดกันผู้นำทั้งสองยืนยันด้วยถึงความมุ่งมั่นเรื่องการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองชาติยิ่งขึ้นไปอีกในเรื่องของกิจการระดับภูมิภาคบุคคลทั้งสองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจีนซึ่งรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจขณะที่คำนึงถึงการประชุมสุดยอดที่กำลังจะมีขึ้นระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีนที่กำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่24บุคคลทั้งสองเห็นพ้องเรื่องการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนอกจากนี้นางทากาอิจิหยิบยกประเด็นศาลอาญาระหว่างประเทศขึ้นมาพูดรัฐบาลในทรัมป์กำลังดำเนินท่าทีที่แข็งกร้าวต่อศาลอาญาระหว่างประเทศผู้นำทั้งสองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างตรงไปตรงมาขณะที่นางทากาอิจิชี้แจงจุดยืนของญี่ปุ่นที่เน้นย้ำเรื่องหลักนิติธรรมในเรื่องของเกาหลีเหนือผู้นำทั้งสองยืนยันกันอีกครั้งถึงความจำเป็นเรื่องการทำงานร่วมกันในการจัดการกับโครงการนิวเคลียร์และโครงการขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอของญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นจะมีส่วนร่วมในการทำรงและพัฒนาระเบียบระหว่างประเทศที่เสรีและเปิดกว้างบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมต่อไปนางทากาอิจิกล่าวสุนทรพจน์ในสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่22กันยายนผู้นำญี่ปุ่นเริ่มต้นสุนทรพจน์โดยกล่าวว่าระเบียบระหว่างประเทศที่เสรีและเปิดกว้างซึ่งตั้งอยู่บนหลักนิติธรรมที่เราได้ส่งเสริมนั้นกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบากในหลายด้านผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่าขณะนี้สหประชาชาติมีความสำคัญอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในการนำพาสันติภาพและเสถียรภาพให้แก่โลกและช่วยให้ประชาคมระหว่างประเทศสามารถเอาชนะความท้าทายใหม่ๆและเจริญรุ่งเรืองได้เธอให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญต่อสหประชาชาติต่อไปในประเด็นเกาหลีเหนือนั้นนางทากาอิจิแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารของเกาหลีเหนือกับรัสเซียเธอเรียกความก้าวหน้าในโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือว่าเป็นการละเมิดข้อมติที่เกี่ยวข้องของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างชัดเจนนางทากาอิจิยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการแก้ไขเรื่องที่เกาหลีเหนือลักพาตัวโดยทันทีเธอแสดงความพร้อมที่จะเจรจากับเกาหลีเหนือและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนางทากาอิจิกล่าวว่านับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นในฐานะประเทศที่รักสันติภาพได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อหลักนิติธรรมในการระงับข้อพิพาทใดๆก็ตามเธอกล่าวว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นได้จากการที่ญี่ปุ่นให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและส่งผู้พิพากษาเข้าร่วมในองค์กรตุลาการระหว่างประเทศต่างๆเช่นศาลอาญาระหว่างประเทศ

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นดังทากาอิจิซานาเอะกับประธานาธิบดียูเครนนายโวโลดีมีร์เซเลนสกี้จัดการพบหารือแบบมาพบหน้ากันโดยตรงเป็นครั้งแรกนอกรอบสมัชชาสหประชาชาติผู้นำทั้งสองหารือกันราว20นาทีที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กเมื่อวันอังคารที่22กันยายนนางทากาอิจิเอ่ยถึงความสำคัญของการที่ประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องมาทำงานร่วมกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางการลุกรานที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้โดยรัสเซียเพื่อให้บังเกิดสันติภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืนขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้นางทากาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจุดยืนที่แน่วแน่เรื่อยมาเรื่องการยืนเคียงข้างยูเครนเธอเสริมว่าญี่ปุ่นจะยังคงส่งเสริมความสนับสนุนแก่ยูเครนและความบาดรัสเซียต่อไปโดยประสานงานกับประชาคมนานาชาตินายเซเลนสกี้แสดงความขอบคุณสำหรับความสนับสนุนของญี่ปุ่นด้านมนุษยธรรมและที่เกี่ยวข้องกับพลังงานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้หารือกันที่นครนิวยอร์กของสหรัฐโดยในทรัมป์กล่าวว่าพวกตนกำลังพยายามหาทางออกในช่วงเริ่มต้นของการพบหารือเมื่อวันอังคารที่22กันยายนในทรัมป์เน้นย้ำว่าเขาเชื่อว่าจะมีทางออกเกิดขึ้น

้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการผลิตขีปนาวุธแพทริออตในยูเครนนั้นนายทรัมป์กล่าวว่าเราจะพูดคุยเรื่องนั้นกันในตอนนี้ก่อนหน้านี้ยูเครนได้ขอใบอนุญาตในการผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศนี้ที่ผลิตโดยสหรัฐเมื่อวันอังคารที่22นายเซเลนสกี้กล่าวในโซเชียลมีเดียว่ายูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในภาคกลางของรัสเซียและนี่เป็นเพราะทหารยูเครนมีขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลท่ามกลางการโจมตีตอบโต้กันไปมาทางการยูเครนรายงานเมื่อวันอังคารที่22ว่ามีผู้เสียชีวิต3คนจากการโจมตีของรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนพายุไต้ฝุ่นตู้จเวียนเทน้ำฝนลงมาเป็นปริมาณมากที่สุดเป็นประวัติการณ์และก่อให้เกิดเหตุดินโคลนถล่มขึ้นหลายแห่งในภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นซึ่งนี่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9รายและสูญหาย5รายพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงลูกนี้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นตั้งแต่วันจันทร์ที่21ถึงวันอังคารที่22กันยายนตู้จเวียนนำพากลุ่มเมฆฝนที่ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆที่ไม่เคลื่อนตัวไปไหนเป็นเวลาหลายชั่วโมงเหนือภูมิภาคคันโตซึ่งภูมิภาคนี้รวมถึงกรุงโตเกียวและหมู่เกาะอิซึซึ่งอยู่ทางใต้ของศูนย์กลางโตเกียวพื้นที่8แห่งในภูมิภาคคันโตวัดปริมาณน้ำฝนได้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์บนเกาะโอชิมะวัดปริมาณน้ำฝนได้มากถึง832มิลลิเมตรภายในช่วงเวลา48ชั่วโมงนี่มากกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยของเดือนกันยายนทั้งเดือนถึงกว่า 2.4 เท่าส่วนที่อุชิคุในเมืองอิจิฮาระจังหวัดชิบะวัดปริมาณน้ำฝนได้มากถึง 392.5 มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงในจังหวัดชิบะมีผู้เสียชีวิต6รายและสูญหาย3รายส่วนในจังหวัดคานางาวะมีผู้เสียชีวิต1รายในเมืองมิอุระและ2รายในเมืองโยโกสึกะนอกจากนี้มีผู้สูญหาย2รายในเมืองโยโกสึกะและเมืองมิอุระมีรายงานยืนยันความเสียหายที่เกิดกับบ้านเรือนจำนวนกว่า600หลังในจังหวัดชิบะจังหวัดคานางาวะและจังหวัดอิบารากิอันมีเหตุมาจากน้ำท่วมและดินโคลนถล่มการค้นหาผู้สูญหายและปฏิบัติการฟื้นฟูกู้ภัยยังคงดำเนินอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่ประสบภัยทวนอีกครั้งนะคะในจังหวัดชิบะมีผู้เสียชีวิต6รายและสูญหาย3รายส่วนในจังหวัดคานางาวะมีผู้เสียชีวิต1รายในเมืองมิอุระและ2รายในเมืองโยโกสึกะนอกจากนี้มีผู้สูญหาย2รายในเมืองโยโกสึกะและเมืองมิอุระมีรายงานยืนยันความเสียหายที่เกิดกับบ้านเรือนจำนวนกว่า600หลังในจังหวัดชิบะจังหวัดคานางาวะและจังหวัดอิบารากิอันมีเหตุมาจากน้ำท่วมและดินโคลนถล่มการค้นหาผู้สูญหายและปฏิบัติการฟื้นฟูกู้ภัยยังคงดำเนินอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่ประสบภัยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น